ันถ้าตัวหวานมีน้องก็วรกีเนอุจจานอมหิงกังมราติจุนุงหิงวันชีตุมุกินหิงวันชีเอ็งเทวสานิพนวังุนัน